0: เท้าต่องหูผู้ต่องยอดตอดความมีความงามต่อหน้าเบาเบาแล้วเบาจักความเบาตั้งหาเบาจักจือเบาจักจือหนังอีเลี่ยงเบาจักสั่งหนังแม่เบาเบาผู้สั่งหนังแม่น้ำตอดเสือกาวลือน้ำดำป่าขาวสาวป่าชิงสิงเจ้าสิงลายเลียนปินห้องเอามาหาจื้อเจ้าเอามาสู้เขาหูเล่านั่งทวงห่วงงาอยู่ดีนั่งเป็นยาปลาดัวรับหลัวนอนเป็นหายสังเชิงเทียบเสื้อเมาเทียบหัวเสื้อเมาเราเทียบเก่าสังเมานอนมุ่งมุ่งเป็นมือมือมุ่งเป็นมือกรรมสิกรรมนั่งใส่เตาจื้อเจ้านั่งใส่แต่แต่กินและซิบซอยอันไห้มาแจกกิ้งด่านเต็งเวียนนั่งใส่จิตจื้อจิตจื้อหนักของกิ้งของหลามเบาหอมใส่คอยคอยมันแห้งเบาแรงเทียบหนาแรง
1: หนาแรง
0: เทียบแรงแรงตาเบาคอยเจ้าเสือจังไปไห้ยังต่อเทียบแข็งหนาวเจ้าเสือไตหน้ายังต่อหนักแข็ง

ผู้ต่องยอดตอดความมีความงามต่อหน้าเบาเบาแล้วเบาจักความเบาตั้งหาเบาจักจือเบาจักจือหนังอีเลี่ยงเบาจักสั่งหนังแม่เบาเบาผู้สั่งหนังแม่น้ำตกเสือกาวลือน้ำดำป่าขาวเศร้าป่าชิงสิงเจ้าสิงลายเงินปินห้อเออมาหาจื้อเจ้าเหามาสู้เขารู้เล่ายังทวงห่วงหนาอยู่ดีนั่งเป็นยาปลาหัวรับหัวนอนเป็นหายสังจึงเก็บเสื้อเมาเก็บหัวเสื้อเมาเราเก็บเก่าสังเมานอนมุ่งมุ่งเป็นมุ่งมุ่งเป็นมุ่งกรรมซิกกรรมนั่งใส่เตาจื้อเจ้านั่งใส่แต่แต่กินและจิบสอยอันหายมาแต่กินด่านเป็นเวียนยังใส่จิบจื้อจิบจื้อหนักผมกินผมหามเบาหอม

老师的将下楼来人楼来将所外下楼下楼来将所班下姑水退掉国火马班下姑水的夜晚马位为了魂将上看班了魂将远保卫是走位这边ไก่เต็มไก่มีก้อนน้อนน้อนจึงตัดไปตัดไปยุบหัวข้อสุดเจ้าจนได้ไปหาหมอนจนทำปักปักโจมาดูเอาข้าวจีแข็งสาวมาหาจนลุงไรสาวอ่านหาดูสิกรรมว่าเหยียบหัวมาเขาเหยียบหัวมาห้อง